มาตายความมือกันเลยปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไรปีแรกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายยาวดูเช่นแม่ยังมาในวันนี้คุณทำมือนักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนฟุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเตย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาฟิสิกส์แคมราร์บอร์ปอร์ตัวอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ดักเอ๊เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788 อันชาโนเบ4 2541เอาบอยอ่ะเอากูดเบรีกูด

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นนะมาเนี่ยคุณทำไม่ละคุณน้ำหมดแล้วทำไม่ละคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลยมากรมาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กลีเนี่ยอะไรEnglish language kaccha kubin vyavastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau ama mone kai rang e dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi au e phone number 0115547787 9420535141 ab hoyo ab good very good very good

0: มาตายมาไม่ตายไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรมากมายทำไรบิดาตุกุศิพิยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยไม่ยังมาในงงในคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแอนซัสตามาบิคลีเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินเบียบัตตาชาวิคอมพิวเตอร์แลCamera bor tu internet pun pun jodoh ini cakap.
1: Kamu mana?
0: Langeh. Tak eh. Kau talno betal mahirir fir duka payelan juice. Kau ya phone number sunne 1545787. Antara nama 4 20 35 41. Abu very good.

มาทางมันมาทางไหนไปเลยคนไปละคนอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงในคนทำไรนักคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा भरपूर तो internet पानी पर जोड़ी चाहो हमारे मन में आने ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुकान पाये लानी झूसे अब ये phone number सुनने एक आज पांच पैंतालीस सात आठ सात आंतर नवे चार बीस पैंतीस पांच से एक चालीस अब होयो अब good very good very good